0: พอจะเริ่มตั้งคันรถ
1: เดี๋ยวเราก็เลยมาไป
2: แต่ก็จะว่าเป็นอย่างไรเราไป